0: Bangkok's favourite international music station. Radio Thailand, FM 88.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
2: เรานั้นนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเจือกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพบ้างนุ่งห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอาชีนะบ้างนุ่งห่มหนังอาชีนะทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้างนุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกขาวบ้างเราตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียรในการตัดผมและหนวดเราเป็น

ู้ยืนกระยงห้ามเสียซึ่งขันนั่งเป็นผู้เดินกระยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการเดินการยืนบนหนามสำเร็จการนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ำเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามบ้างเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทำกิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีการต่างๆเช่นนี้นี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้มีตบะหรือตัปปสีวัดของเรา I clothed myself in him mixed cloth, in churros, in refuse rocks, in tree bark, in antelope hide, in strips of antelope hide, in kusa grass fabric, in bark fabric, in wood shaving fabric, in head hair wool, in animal wool, in owl's wings. I was one who pulled out hair and beard, pursuing the practice of pulling out hair and beard. I was one who stood continuously, rejecting seeds. I was one who squatted continuously, devoted to maintain the squatting position. I was one who used a mattress of spikes. I made a mattress of spikes my bed. I dwell pursuing the practice of bathing in water 3 times daily, including the evening. Thus, in such a variety of ways, I dwell pursuing the practice of tormenting and mortifying the body. Such was my asceticism. และนี้เป็นลูกวัดคือข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราคือเรานั้นมีทุลีเกลือกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นนั้นมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเปรียบเหมือนต่อตะโกนานปีมีสะเก็ดเกิดขึ้นแล้วฉันใดก็ฉันนั้นทุลีเกลือกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นนั้นมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นความคิดนึกว่าโอ้หนอเราพึงลูบธุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดว่าไม่มีแก่เราแม้ความคิดนึกที่ว่าหรือชนเหล่าอื่นพึงลูบธุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดว่าไม่ได้มีแก่เรานี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองหรือลูกวัดของเรา and suchwas my crossness, that just as the bole of a tindukka tree, accumulating over the years cakes and flakes of, so too, dust and dirt accumulating over the years, caked off my body and flaked off, it never occurred to me,Or let me rub this dust and dirt off with my hand, or let other rub this dust and dirt off with his hand. It never occurred to me thus. Such was my crossness. และนี้เป็นเชคุชิวัตคือข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราคือเรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับด้วยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีกติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเรา Such was my scrupulousnessthat I was always mindful in stepping forwards and stepping backwards. I was full of pity, even in regard of a drop of water. Thus, let me not hurt
the tiny creatures in that crevices of the ground. Such was my scrupulousness. วันนี้เป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วคือปวิวิตวัดของเราคือเรานั้นเข้าสู่ราป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วได้อยู่เมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วเราก็รีบลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นพระเอกคิดว่าขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นเปรียบเหมือนกว่างเนื้อสายอันอยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นฉันไหนก็ฉันนั้นนี่แหละเป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปวิปิตวัดของเรา Such was my seclusion that I would plunge into some forest and dwell thereAnd when I saw a cow herd, or a shepherd, or someone gathering grass, or sticks, or a woodsman, I would flee from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. Why was that? So that they should not see me, or I see them. Just as a forest-bred deer, on seeing human beings, flees from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. So too, when I saw a cowherd or a shepherd, such was my seclusion. เรานั้นโคเหล่าใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคใหม่คืออุจจาระของลูกโคน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารก็ปัสสาวะและอุจจาระของตนเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือเอาปัสสาวะและอุจจาระนั้นเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นนี้เป็นข้อวัดในมหาวิตกะโภชนวัตรของเรา I would go on all fours to cow pens when the cattle had gone out and the cow herd had left them, and I would feed on the dung of the young suckling cows as long as my own excrement and urine lasted.I fed on my own excrement and urine. Such was my great practice of feeding on filth. ก็เราแลเข้าสู่ชัดแห่งป่าอันน่าสะพรึงกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่เพราะชัดแห่งป่านั้นกระทำซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะเข้าสู่ชาติแห่งป่านั้นแล้วโลมชาติย่อมชูฉันเป็นอันมากเพราะนั้นในราตรีทั้งหลายอันมีในฤดูหนาวระหว่าง8วันเป็นสมัยที่ตกแห่งหิมะอันเยือกเย็นกลางคืนเราอยู่ที่กลางแจ้งกลางวันเราอยู่ในชาติแห่งป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่กลางแจ้งกลางคืนเราอยู่ในป่า I would plunge into some awe-inspiring grove and dwell there. A grove so awe-inspiring that it would make most of a man's hairs stand up if he were not freed from lust. When those
called Wintry Nights came during the 8 days period of snowfall, I would dwell by night in the open and by day in the grove. In the last month of the hot season, I would dwell by day in the open and by night in the grove. กว่าคาถาอันน่าเศร้านี้มันเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราว่าเรานั้นแห้งร้อนแล้วผู้เดียวเบียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าสะพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีควรขวายแสวงหาความบริสุทธิ์ดังนี้บาลีว่าโสตัตโตโสสีโนเอโกเอโกพิงสนเกวเนนักโกนะจักขิมาสีโนเอสนาปุสิโตมุนีติAnd there came to me spontaneously this stanza, never heard before. Chilled by night and scorned by day, alone in all-inspiring groves, naked, no fire to sit beside, the sage yet pursues his quest. ก็เรานั้นนอนในป่าช้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายฝูงเด็กเลี้ยงโคก็มาใกล้เราโอ้ร้องใส่หูเราบ้างไอปัสสาวะรดบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้นแม้ด้วยการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นนี่เป็นข้อวัดในการอยู่เบขาของเรา I would make my bed in a carnal ground with the bones of the death for a pillow, and cowherd boys came up and spat on me, urinated on me, threw dirt at me, and poked sticks into my ears. Yet I do not recall thatI even aroused an evil mind of hate against them. Such was my abiding in equanimity. ก็สมณพราหมณ์บางพวกมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวกันว่าพวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผลกระเบาทั้งหลายเถิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงเคี้ยวกินผลกระเบาบ้างเคี้ยวกินกระเบาตำผงบ้างดื่มน้ำคั้นจากผลกระเบาบ้างย่อมบริโภคกระเบานั้นทำให้แปลกแปลกมีอย่างต่างๆบ้างเราก็ได้ใช้กระเบาผลหนึ่งเป็นอาหารก็คำเล่าลืออาจมีแก่พวกเธอว่าผลกระเบาในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เธอใหญ่อย่างนั้นผลกระเบาในครั้งนั้นก็โตเท่านี้เป็นอย่างยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันเมื่อเราฉันกระเบาผลเดียวเป็นอาหารร่างกายได้ถึงความสู้ผอมอย่างยิ่ง There are certain recluses and Brahmins whose doctrine and view is thisPurification comes about through food. They said, let us live on kola fruits. And they eat kola fruits. They eat kola fruit powder. They drink kola fruit water. They make many kind of kola fruit concoctions. Now, I recall having eaten a single kola fruit a day.You may think that the kola fruit was bigger at that time. Yet you should not regard it so. The kola fruit was then at most the same size as now. Through feeding on a single kola fruit a day,
my body reached a state of extreme emaciation. การทำทุกขกิริยา self mortification ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนที่กำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrained, and crushed mine with mine. While I did so, sweat ran from my armpits.Just as a strong man might seize a weaker man by the head or shoulders and beat him down, constrain him, and crush him. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm because I was exhausted.By the painful striving. ก็ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจให้เป็นอารมณ์เถิดครั้นคิดดังนั้นเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากครั้นเราทำดังนั้นเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองข้างดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose I practice the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth and nose. While I did so, there was a loud sound of winds coming out from my ear holes, just as there is a loud sound when a smith's bellows are blown. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณแรงซอกขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนกว่าไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา
I thought, suppose, I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds cut through my head, just as if a strong man were to crush my head with the tip of a sharp sword. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นรู้สึกปวดศีรษะไปทั่วทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกอันมีเกลียวเขม็งฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there were violent pains in my head, just as if a strong man were tightening a tough leather strap around my head as a headband. But although thylas energy were aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. กว่าความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุจถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds carved up my belly, just as if a skilled butcher or his apprentice were to carve up an ox belly with a sharp butcher's knife. But although thylas energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
ถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วครั้นทำดังนั้นเกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุจถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างรมไว้เนื้อหลุมฐานเพลิงอันร้อนระอุฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breath and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there was a violent burning in my body, just as if two strong men were to seize a weaker man by both arms and roast him over a pit of hot coals. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. ก็พวกเทวดาเห็นเราแล้วพากันกล่าวว่าพระสมณโคดมทำกาลเสียแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ใช่ทำกาลแล้วแต่เป็นกำลังทำกาลอยู่บางพวกกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นก็คาถาอันน่าเศร้านี้มันเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราว่าเรานั้นแห้งร้อนแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าสะพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีควรขวายแสวงหาความบริสุทธิ์ดังนี้บาลีว่าโสตัตโตโสสีโนเอโกเอโกพิงสนเกวเนนักโกนะจักขิมาสีโนเอสนาปุสิโตมุนีติ And there came to me spontaneously this stanza, never heard before. Chilled by night and scorned by day, alone in all-inspiring groves, naked, no fire to sit beside, the sage yet pursues his quest. ก็เรานั้นนอนในป่าช้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายฝูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราโอ้ร้องใส่หูเราบ้างไต่ปัสสาวะรถบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้นแม้ด้วยการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นนี่เป็นข้อวัดในการอยู่เบขาของเรา I would make my bed in a carnal ground with the bones of the dead for a pillow, and cowherd boys came up and spat on me, urinated on me, threw dirt at me, and poked sticks into my ears. Yet I do not recall that I even aroused an evil mind of hate against them. Such was my abiding in equanimity.
ก็สมณพราหมณ์บางพวกมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวกันว่าพวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผลกระเบาทั้งหลายเถิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงเคี้ยวกินผลกระเบาบ้างเคี้ยวกินกระเบาตำผงบ้างดื่มน้ำคั้นจากผลกระเบาบ้างย่อมบริโภคกระเบานั้นทำให้แปลกแปลกมีอย่างต่างๆบ้างเราก็ได้ใช้กระเบาผลหนึ่งเป็นอาหารก็คำเล่าลืออาจมีแก่พวกเธอว่าผลกระเบาในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เธอใหญ่อย่างนั้นผลกระเบาในครั้งนั้นก็โตเท่านี้เป็นอย่างยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันเมื่อเราฉันกระเบาผลเดียวเป็นอาหารร่างกายได้ถึงความสู้ผอมอย่างยิ่ง There are certain recluses and Brahmins whose doctrine and view is this. Purification comes about through food. They said, let us live on kola fruits. And they eat kola fruits. They eat kola fruit powder. They drink kola fruit water. They make many kind of kola fruit concoctions. Now, I recall having eaten a single kola fruit a day. You may think that the kola fruit was bigger at that time, yet you should not regard it so. The kola fruit was then at most the same size as now. Through feeding on a single kola fruit a day, my body reached a state of extreme emaciation. การทำทุกขกิริยา self mortification ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนที่กำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrained, and crushed mine with mine. While I did so, sweat ran from my armpits, just as a strong man might seize a weaker man by the head or shoulders and beat him down, constrain him, and crush him. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ก็ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจให้เป็นอารมณ์เถิดครั้นคิดดังนั้นเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากครั้นเราทำดังนั้นเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองข้างดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่
สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้อยากเสียแต่งเอา I thought, suppose I practice the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth and nose. While I did so, there was a loud sound of winds coming out from my ear holes. Just as there is a loud sound when a smith's bellows are blown. But although thylas energy was aroused in me, an unremitting mindfulness was established. My body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ก็ความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณแรงซอกขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนกว่าไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds cut through my head, just as if a strong man were to crush my head with the tip of a sharp sword. But although tireless energy was aroused in me, an unremitting mindfulness was established. My body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นรู้สึกปวดศีรษะไปทั่วทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกอันมีเกลียวเขม็งฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose I practice furtherthe breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there were violent pains in my head, just as if a strong man were tightening a tough leather strap around my head as a headband.But although thylas energy were aroused in me, an unremitting mindfulness was established. My body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving.
ก็ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกการคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุจถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขาเชื้อเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเชื้อเนื้อโคอันคมฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds carved up my belly, just as if a skilled butcher, all his apprentices, were to carve up an ox belly with a sharp butcher's knife. But although fireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ก็ความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วครั้นทำดังนั้นเกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุจถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างลมไว้เนื้อหลุมตานเพลิงอันร้อนระอุฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breath and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there was a violent burning in my body, just as if two strong men were to seize a weaker man by both arms and roast him over a pit of hot coals. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. ก็พวกเทวดาเห็นเราแล้วพากันกล่าวว่าพระสมณโคดมทำกาลเสียแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ใช่ทำกาลแล้วแต่เป็นกำลังทำกาลอยู่บางพวกกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นจะว่าพระสมณโคดมทำกาลแล้วหรือกำลังทำกาลอยู่ไม่ชอบทั้งสองสถานพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นการอยู่ของท่านการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ของพระอรหันต์ Now, when devas saw me
Some said, the recluse Gotama is dead. Other devas said, the recluse Gotama is not dead, he is dying. And other devas said, the recluse Gotama is not dead or dying. He is an Arahan, for such is the way Arahans abide. ความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียพระนั้นพวกเทวดาก็มาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้เนรทุกข์ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจะปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงใช้พวกข้าพเจ้าจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามกลุ่มขนของท่านท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์นั้น I thought, suppose I practice entirely cutting off food. Then devas came to me and said, Good sir, do not practice entirely cutting off food.If you do so, we shall infuse heavenly food into the pores of your skin, and you will live on that. ก็ความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าเราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองก็แต่ถ้าเทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามกลุ่มขนของเราถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจะเป็นมุสาแก่เราไปเราจึงบอกห้ามกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลย I considered if I claim to be completely fasting while these devas infuse heavenly food into the pores of my skinAnd I live on that, then I shall be lying. So I dismissed those devas by saying, there is no need. ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละปลายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อตัวดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราก็ได้บริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงเหลือวันละผายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อตัวเขียวบ้างเท่าเยื่อตัวฟูบ้างเท่าเยื่อตัวดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้ว I thought, suppose I take very little food.A handful each time, whether of bean soup, or lentil soup, or veg soup, or pea soup. So I took very little food, a handful each time, whether of bean soup, or lentil soup, or veg soup, or pea soup. เมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงการสู้ผอมลงยิ่งนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเป็นเหมือนเถาวัลย์อาซีตีบับหรือเถาวัลย์กระบับเนื้อที่ตะโพกนั่งทับของเรามีสันฐานดั่งเท้าอูฐก็กระดูกสันหลังของเราพุดขึ้นระเกะระกะราวกับเถาวัลย์วัฒนาวลีสี่โครงของเราโรงเรงเหมือนกลอนศาลาอันเก่ากรำกราดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำมันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกัน While I did so, my body reached a state of extreme
emaciation. Because of eating so little, my limbs became like the joint segments of wine stems or bamboo stems. Because of eating so little, my backside became like a camel's hoof. Because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs jutted out as gaunt as the crazy rafters of an old roofless barn. Because of eating so little, the glims of my eyes sunk far down in their sockets, looking like the glims of water that has sunk far down in the deep well. Because of eating so little, my scalp shriveled and withered as a green bitter gourd shrivels and withers in the wind and sun. ก็เราคิดว่าจะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปเมื่อคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยตถาคตคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เสลมราบอยู่ณที่นั่นเองตถาคตหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูบไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่ารุดตกจากกายร่วงไป Because of eating so little, my belly skin adhered to my backbone. Thus, if I touched my belly skin, I encountered my backbone. And if I touched my backbone, I encountered my belly skin. Because of eating so little, if I defecated or urinated, I fell over on my face there. Because of eating so little, if I tried to ease my body by rubbing my limbs with my hands, the hair brought at its roots fell off from my body as I rubbed. กว่ามนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะคล้ำก็ไม่เชิงพระสมณโคดมมีผิวเผื่อไปเท่านั้นก็ผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อย Now, when people saw me, some said, the recluse Gautama is black. Other people said, the recluse Gautama is not black, he is brown. Other people said,The recluse Gautama is neither black or brown. He is golden-skinned. So much has the clear, bright color of my skin deteriorated through eating so little. ก็ด้วยอิริยาแม้ชนิดนั้นด้วยปฏิปทาชนิดนั้นด้วยทุกขกิริยาอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์คืออรหัมมริยะญาณทัศนวิเศษได้เลยก็นั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าไม่มีการตึงทับซึ่งอริยปัญญาอันเป็นอริยปัญญาที่ตึงทับแล้วจะเป็นนิยานิกธรรมอันประเสริฐนำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นเดียว Yet, by such conduct, by such practice, by such performance
of austerities, I did not attain any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. Why is that? Because I did not

0: แม้ในปัจจุบันนี้ก็ดี
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี